นามานันทุกิโนมาจามเดผู้ไล่มาเดจาวายผู้ไล่อากูนานมุอาบากูนากระเดดียาเอกุมาลันตาลาลูริงาอิดาจินตัว